0: เดี๋ยวเราไปเรียกจินนี่ตูนกับจินนี่น้ำเย็นกันดีกว่าค่ะทำไมทิ้งเรามาคนเดียวแบบนี้เนี่ย
1: Lagu-lagu yang fresh dan terkini setiap hujung minggu hanya di dalam hujung